0: thăm người thân này
1: khá
0: ủy nó khủng nó
1: thăm
0: với đất ạ
1: Wow khá năng tạo tốt cứ sự gặp lại mình này khi nướng hình kê nâng bái nó khủng đặc khá khá
0: khá
1: ác ổn đặc nâng nó khủng nó tí sự gặp ta nà và nâng dễ sự gặp
0: nó
1: bụi
0: nó rõ
1: nhì บังมาบังมาบารุกรอนุคงเนกิทังคาวิทังมานิอัมเซโมมาวันทุยบาเฮงเคนังตาวกนิชิมงซินังอาสึชามานิจงโกขนาดตอคลายเนนังนุคงโนตีบุสิกะเฮงเคเบลัยโนฮัมไบมินาคินิเนโอวันชุงมุงกะฮัมสีมุงกะฮัมนิบากุยนังออนลีปันดารอโกตะชะคอลอคลายเนซาฮอร์ดีกรึงดีตะชะคอลอคซิดิตา
0: บาลัยฮัมไบโดตะเกชะนะดะเตกะชะชะนายดอซาดิยากอไฮกะซาดิอะมอเคบอรอกกะฮัมตาบอรอกกะฮัมอ๋อดอซาดิอะนิกกอกตังบุงบอรอกกะฮัมบอรอกกะฮัมจังนาฮิงกีกอกกะฮัมทานะนังนายตองมุงกะฮัมตองนะนังนายมาบาบุนอคุลุนนะนังนาย
1: มุไตนอชรีนานังนายอืมทําไว้ดาราบ่าบ่รมรณานังนายนะมาบาบูสงนี่ก็ขนานานังนายให้ดิบ่าออกราสักรารกนี่ให้ก็ต้องขึ้นนึงบรกะหําคนจังไหนแต่อ้าวว้ามีนักขึ้นนึงขนาดตอตอขึ้นสิแกอืมเตียวชะก็ลอกขึ้นสิดีโดนึงอ้าวๆดาราอืมบาลัยหําไว้ให้แก
0: อืมอังไผไหนนึงกุบุนซาลอกบ่นึงกรึงฮอดีขนาดไหนอังนี่นี่กอกตางกอกลบสีมารงเนาะขนาดนั้นบ่เคยอังไหนชิงนี่จองไหนจ้ะนึงไผจังเก้กอกตุไคลนายอฮับดีมั้ยอ่ะอ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ
1: เอาขับไปในมาร์กิซิงซึ่งกอกตังกอกลอบรอกซึ่งขนาดไรแกให้อดีบ้านะถึงแค่โอ้จระโอ้ไอ้ยังรอยชาบารีอำใจบุคคลนี้มีนักีบอกตั้งนี้บอกใช้ขนาดรักกอกลอบให้อดีบ้าถึงแค่บอกตาบุกบุนุคุงขยักโก้ให้ฟันโอ้บินิจสามานีบินิจสี่มานีเบลไลค์แค่ขนาดตัวก็เบลไลค์ขนาดตัวก็บนบางไอมีนักีโน่เบลเบลคือนักฮัมบายรู้บ่นุคงโนตีสิกี้ว่าจรวสินวันสุขจังไรจงโก้ขับคนมาริกิซิงตามนี่ขึ้นบ่านุคงโนตีซึ่งอ้อจรวนุคงคงซะคงซะว่ากากไล่ฟุยไล่ฮิกไซกากไล่ฟุยไล่งไล่มันนี่มุสาขรักซะขรุงนี่น้อยยากเลยฮิกมันอ้อไซฟันอ้ออ้อจรวนุคงข้าจักรกกายจักรกนี่บิชิงโกโน่กับบังคลายนัยอร่อยปอร่อยนางไล่มันนี่ก็บางคนนุ่งอยู่ตรงนั้นเค้าอ้อจระว่าสิ่งเอาเฟซบุ๊กยูทูบโซเชียลมีเดียนี่บิชิงตีสิ่งก็บางจระว่าน่ะสิ่งข้าก็ข้าก็ใครสิ่งนุ่งอยู่ตรงนั้นบนว่ากันว่าสิ่งนี้มุนัยมีนาคีบ่วันโชคเงี้ยสิกันนะนุ่งคงหันมาเนี่ยอาบอกกิฉันนี่ก็ยาน่าชื่อในแข่งขันนุ่งคงรอกอาบอน่าชอบต่อขายฟิอาบอานุ่งคงน่ารำมุยกระไรใครน่ารักที่ตัวนั้นนี่อาบอกคลายเชนก็เกี่ยนุ่งคงใครก็แบบฟามิลี่เฮ้ดีบ้านะปุริบาร์นุ่งคงอารอว่าไรมึงแขกไรมึงกระกระซึกฮะอารอกบังมันต้องไหนนอบร์กอตอร์ชิปจะไหนฮัมเมียสายอังไหนบีอัลอังไหนอัฟโรฮิกสายหนิงไรมันนี่ขรองเนยกอกรีกายจักไรมันนี่อากอกนุ่นนาริมันยาฮีกบุษย์ยังบันดิวบุษย์บิ๊กน้องบันดิวอมไฮร็อกเงินก้าวไกลฟุ่ยเลยยังโง่อมไฮร็อกตั้งจากถึงเบลไลขนาดตัวก็สิกะแต่บล็อกกะฮัมหุ่นีบ่ตีกันเฉพาะสิกะบล็อกกะฮัมบล็อกตัวบล็อกไฮเป็นกะฮัมกะฮัมหุ่นจังนั้นเบลไลก็ตัวก็บล็อกกะฮัมหุ่นจังนั้นหิงกันเกะเอากะฮัมก็ต้องนั่นเองนั่งไงมาฟานุบอร์มรนั่งไงมาฟานิโคกขนาดนั้นไง